0: ตาเล่ไม่ต้องเรียกพ่อเด็กกันเสียงจู่ที่จู่กันที่เสียงชอบแต่จู่เนี่ย
1: อันนี้จู่อินเสียงชอบนัวเลยนี่จู่ที่ร
0: ออ
1: ๋ออินจอดเซาเซลตาอีลาอันนี้เล่อินที่เสียงที่เองเตียงจู่ชอบเนี่ยอินนี่จู่นั่นแต่อินเนม
0: กันที่เสียงชอบให้เกวีเกออันคนเซนส์พิอาสมิโมวันเซนตีสินมิจิตรีเชน่าอีอามาคาติคานิงกันสุกดอร่ากันบุญจันทร์ตัวมินติสักโรอีไอซอนน่าเห็นเหตุนั้นเลยเวทีนั้นตัวละตันกันเตียจวนอามาเห็นนั่นจนกันจิร
1: ์อันนี้จูอันนี้เลยอินจิร์ทุ่งเตียเรียม
0: โออาจารย์จวนอีคาที่เสียงพี่อาหาวตะกามอหันติสวนจังเดียหันติฟูเราจังเตียอมเวียกันเราติฟูเรื่องเราเด็กคานินอาเสียงอาจิร์ทุ่งที่จูอาหาวตะกเวียเชน
1: อันนี้จูมันซอยเลี้ยมเราวินติคานเกวีเกอิน
0: มันซอยเลี้ยมเราวินติคานเกวีเกอินเจนิน
1: อันนี้เลยอินมันวัวติคาเอ็นติงเออีเอ้อัปโรดก็ค่ะโม่ที่แม่ยังไม่เต็มโม่อินเราเสียงโดนตาสุนดูเต็มข้างติคาอินฟักเก่งไม่เชนเอ็มนี่
0: กันกิ้งแล้วว่ากันเสียมาขจานบัวดิคานินเอออธิวรีอังคามิน
1: เจอธิวรีอันนี้เจอพอตัง
0: เจอพอตากดิคานกันตีอันนี้จานบัวจานินอีนักกันหัวนัวคานินอักินกันฟัติวิน
1: เองเอ้นังมานี่อิน practical จานอินติตาเอ้อันนี้อันนี้เลยอินมาลักชาวดานอินหันสยามดานที่คดีขันอินหันเทรนนิ่งตาชวนซุ่มโดนนักตานขันเองทิ้งเงี้ยไม่ลักชาวดาน
0: มากันลักดานชวนอินสุนุกันดีกันสยามสับเปล่านี่จูกรุ๊ปอินกันเตียมัวมากันลักมาสับเปล่าชวนเซลฟ์กรุ๊ปอันบุญจันกันนี่ตานี่จูชวนอินสุนุกันดีกันหันสยามชวนปมกินพาวเดอร์ค่ะพี่อาสมิเนี่ยนะกันเทรนนิ่งคันกันเสียมโซเลียสุนุกันดีกันเสียมมาสักเบราจวนินPMKSY เฮียนินอีกเซลเซอร์กรุ๊ปกันองค์การินกรุ๊ปชาอันทั้งอ่ะแต่จวนินจันปุยนะบริษัทข้ามินเป็นนี่จูข้าแต่ข้าข้ามินมังคานินที่ดังชั่วโจ๊กอีโปรดักชั่วโจ๊กในข้ากันนินเบสเซนนี่จูแต่จวนินเกวีเกียคานินจูเทรนนิ่งกันจุกเทรนนิ่งจูมั่วอีปัมกินพาวเดอร์เสียงข้ากันเทรนนิ่งเลยอ่ะค่ะอีจันปุยนะมินเป็นก็จังข้ามากันนะชาวว่าแต่จวนินคอมมากันดีแต่ข้ากันเสียมาปัมกินพาวเดอร์กันเสียมเฮียนินโคลกันในละว่าโคลค่ะอีเลยไม่กันตานะฮะสิอ่ะบุญจันนะโคลเดอะเลวตัวอ่ะเฮียนะโคลเดโม่จวนอีอันเล็บนะโคลเดค่ะเลวง่ายอ่ะอีไม่พอเดอร์กันเสียมโดนจวนอินอีนี่อ่ะค่ะนินนิสาอ่ะโซลาร์ไดร์มังเดนเลวง่ายอ่ะเขาตะก้านิสาหันโดไม่เด็กค่ะอัตเทลว่าให้ที่เฉดูรู้ตัวกันนี่วางค่ะมาเจอคัมบีค่ะเกวีเกลำปังค่ะนิสัยใจร์ค่ะอีอดีตเราเนี่ยตัวค่ะมีนันโหดที่เลยอ่ะอีจุดมีมังจวนกันที่เราว่าฟูระเล่านี่ค่ะนินอีบ่อยนะค่ะกันตัวเลยตานี่จุดอีฟูระค่ะจวนนิสัยใจร์มังค่ะนินอดีตเราค่ะอาหารเลยบุกเสียจวนอันนี้อินนิสัยใจร์จุดมีนันโหดอ่ะนี่อ่ะกันหันภาวะอาจารย์เลยมาเจอเงินนิสัยใจร์ค่ะอีฟูระขจรน้ำมันเละที่อาหารเสียเสียดิฉันนินบุลกันจันทร์เช้าเจ้าจวนนินเทสปัตตาพาวเดอร์ที่ข้ากันเสียมเละจุดมีปั๊มกินพาวเดอร์กันเสียมส่วนจวนอีคอมเมกันดีเตจวนนินปีนัดปัตตาที่ข้ากันเสียมเละ
1: อันนี้แหละมารินหันนินสวดเจ้าแต่ละเอ็งทิ้งเงี้ยอินโคลเละมันรู้จูดังที่ข้าเอ็งที่อ่างเงี้ยอินในด้านโม่เละอินโปรดักต์เตเอ็งทิ้งเงี้ยอินชัดส่วนด้านที่ข้ามีทันเชื่อเจ้า
0: โคลฮีเซลฟ์เฟบรุปลวนกันละจู่มีจวนโคลกันเลยตาเฮียนละโคลเกวีเกียอันไซน์ที่สเปียสมีเปียสมีมินจ่าสกัดจวนนินอโคลเลยฮีกันมังจังกายเอ็มเอ็มอ่ะจู่มีโคลมังจวนไม้กันเฮลดิปะอัพโอเดอริงกันเซียมช็อตจู่มีโคลมังเท้าจวนเตสปัตตาอัพโอเดอร์เตสโซทีมอัพโอเดอร์เตเลคอมมากันดีเตกันเซียมตัวเฮียนนั่นเตกันมังอ่ะไม่ฮินี่อ่ะกันพาวเราว่าอ่ะพอเราฮีอ่ะบ่อยค่ะเอ็มเอ็มมาอดีตเราเนี่ยตัวละท่านสุดระยะกันมาโมอาที่จะดูอันนี้วางเฮานินอารมณ์เฮานิสาฮีอ่ะเดาเทียละว่าจู่มีอ่ะวางจวนินอีเกวีเกวันไล่พายินสุดระยะมินหดที่เลยจู่มีมังจวนกันที่เราเชน่ะฟัวระจวนนี่เตกันหมดชัดแล้วอ่ะวางินที่จะดูอันนี้บอกเสียที่จวนอดีตเราหน้าฮาร์ดสุดนะกันโตกเลยฟัวระฮานินเองที่เงี้ยกันที่เราตีกันไงตัว

0: ยสามเรื่องแรงค่ะโคตรกันนั่งเลยแล้วว่ากันไม่ที่พวกเจมเตะเต้นกันหันเล็บปะให้คนมันก็อึซึมแต่ก็หันจีสูงสูงค่ะอันนี้แล้วว่าวางเงิน
1: หุ่นเลย
0: ท่าเลยท่าเตะอะไรก็อีอาจจะนักโคตรพวกกันเลยแล้วว่าไม่จุกันเชียงอ่ะอาจจะนักโคตรพวกค่ะกันเลยจีแล้วว่าที่จวนนี่เองที่กันแจ้งแต่กันหันไงตัวช่วงอัตราจวนนี่ให้เจมมังเต้นกันหันเดี๋ยวมาเสียงจราจันนี่จะให้กันมาเนี่ยจู
1: ่
0: ข้างกันจวนนี่ท่าเขาเราเห็นเอ็มเอ็ม
1: ม
0: าจานาเตียนนี่กันวิ่งเร่ชีนี่จานาด้านนี่กันเข็นจังเตียวมาคนมาเอาสังปกติอันนี้เราข้าจวนนี่ท่าเห็นบุกเสียข้างกันนี่เบียดงดูครบไห
1: มอันนี้เลยไม่ใช่มั้งอินดูครบอินมาหมดครบพี่อินทิ้งเงินหุ่นเทียมฟันให้พายอะไรยันเงี้ยมันต้องจังเต้น
0: โอ้ฟันให้พายคุชูไปกับที่จวนนี่กันดูครบเสียมข้าหารนี่จุดหมู่ขโมยอีกันคุชเชนว่ามีเตะมันต้องดังมีขัดที่หานี่กันเลือดเวีย
1: อ่ะหอมอังเดียวเต้น
0: อัง
1: เล่
0: าโอ้จิ๊บต้องอังเดียวกันคุชเชนว่ามอเตอร์ที่กันฟังอ่ะปิกอัพฟังที่หานี่ที่หานี่กันเลือด
1: อันนี้จู่อดัตเลหันกันเลตาอีละสรการจังอาหัมชัดนะอินดวนเตมินหันชิลเลดอนมี
0: เซฟเฟกรุปอจังอาบุจันกันนี่อวางินหัมชัดนะกันดวนจู PMKSY เสียชีพอจังอินอันเนีย PMKSY เฮียนทิลเสียมทว่าจังอามาละชาเตจันปุยนะอันเปชีนะเกดีปุหิจันปุยนะดงเวดูระมินเล่าขันทว่างินจันปุยนะมินเปปโปกันมังจังกายเลอะไม่จันนับตัวกันนั่นเลยละว่า PMKSY เสียชีพจวนไม่จันนับตัวเลยอาเหรอนับตัวโคตรพอมินจ่าสกัดตัวน่ะเฮียนินอีมาอันเดเลยเมกะกันโปรดักตีน่ะบุตุมตัวเดินเนี่ยจูบากจวนอาชัลนักงาพวก DRDR Project Director กุตวังเตียนมามินลาพวยตัวน่ะเฮียนินอี ICDX นั่นมาอันหัวตัวพิพาทที่เดเลเซอร์ชิบดีซีฟุตบอลเอลโคมาฮาวินมินไหวคุยอาอีอาชัลนักงานหาสมุทรกันโตจังเตอองเววังอินโม่ข้างข้างนินอันนี้เฮียนินตัวน่าเฮียนินมามินนักทุกคุยเมื่อกะอีกชัดก็อามาร์เก็ตเตอการเทนตูรินติดจวนนินกันเซฟเฟอร์กูปะเกี่ยมันเนียกันช่วยตัวกันหัวตัวนู่นเดนที่ข้างนินมากันนักชาวแห่งอาศัยนั่นตัวใบปุยตัวเต็มหม้อข้างอาคารนั้นอันนี้อินอีมามินลักชาวปุยเจล่ะตัวนายเฮียนินเซอร์ชีฟดิสทริกซ์ทุ่งอันกันวัดียาสัปลายตุรินมามินลักสักอันนี
1: ้อันนี้เลยมารินอีฮันินโซดเล่ล็อกตาอีละอินโปรดักต์จงจังค่ะin product khaw te kha amal te te in in siam dan kha min han sei fia sak don mi siam ve du ten lo om ta kin mo chuan ama sapera mai powder in siam dan kha min han sei fia sak phatla chuan aba kha chu itu dan ein dot dan ang khan iron sei chong mai don ya
0: mai powder be ga hi chuan in e mai kha kan zia ta a zia na in mo ti chuan in kan lep le pe ka kan lep zo hnuah khan in ni a kan phorawa ni a ni mang a phoraw lo pakhan kha ama ka chei tawm khan sir ryan mang te paw khan in a phoraw the ya karen a karen na mang pu in ryan khan kan ti raw ta a chuan in khami kan ti raw hnuah khan in a khola chuan in mai bi chu kan hera chuan in kan her zo hnuah khan uluk takin kan pe ka a packing kha uluk a ngai ani thil powder rem rem chu sil ve ga nga ya silar mangin kan her zo nu kan sil le thapa kha kha mai powder bi kan ti dan chu nya chuan in ajuis mai kha ajuis in kan siam le a atoi in turin tak satan te alo cha a mai chu anor na a kan nor dip ve ga ti chuan in kan nor dip ve nu khan dip tak kan nor nu khan in kan sor le atui bi kha chuan kha kha mai juice kan siam da chu ani mai preservative kan manga bokana that might be that jump for so adin sun lu kendi khachu e chit kan chu ma kan chum zo hnuwa khanin e chini te nen kan uple a sun lu kendi be ga chuan chuanin a tui kha kan sor le a tui khachu khonin khanin kan her dip le pe ka chumi hnuwa chuanin kan sora preservative mangin kan da cha a te chuanin uluk takin kan peka bura te abur te pokha sil fai uluk anga ya e bura kan tun ma khan sil fai vekin te chuanin e sha cha me thein kan ti ni chuanin so thing powder be ki chu so thing anga e kan sil fai ve ka kan de ma in mo akor kan cha fai ma khan te chuanin chumi no a chuanin e akor kha kan cha fai le pe ka chuan kan le pa kan phau ro

0: 对啊，伊家人们的讲，昨天可种阿弟来睇下，就做恁考了，考恁跟黑来啊，做咩路啊？我录得跟别个来啊，西人们因跟西来，他昨天包点包，可莫天包点做录阿龙啊呀，做滴老早恁包肉阿卤转阿卤肉嘛，做房转恁西人卡，蛮硬个样啊呀，西人们因包点毕竟别可做录得跟别个呢。เทศปตาบอดาร์บิคาสวยเลยละเทศปตาค่ะอันหนักอาชิงค่ะจายอร์มังอินกันติโรเลยอะอาจารย์จุนี่อาจารย์นินขัดแต่งเทอริมนาจุนิสาอาโพจารย์นินอาริมค่ะอะไรพี่กมอจูวังจารย์นินจายอร์มังอาติโรบีกันง่ายตานี่จูกระเรียนมังอินจารย์นินขัดแต่งอาโรรัมหัวพานินกันเฮระจารย์นินค่ะโปค่ะกันซิลเลค่ะป้าอุลุกตะกินอาเป็กินค่ะกลับไปง่ายกันที่ขัดแต่งบอดาร์บิคจูจารย์นินที่ขานินกันอุดตั้งแต่เป็นหัวคานินกันซีเลทับอตัวเบรตันบัดดัมมีปอดาร์ฮกันสวยเลงอ่ะบัดดัมบีคิดจูเจียปวามังไงอ่ะเจียปวามแล้วข้าจวนินอากูร์คติไฟฮาร์ซานีอากูร์ราคาอาอติไฟนัดตัวโคราคากันไหนไหมสีละวะแต่จันกันเจียพัสเบกเวกากันเจียหนัวคานินกันกังเราวะกันเราหนัวคานินอุดตักินอากูร์เขาเขียนเราเวอร์ซามันเนี่ยกันเราหนัวคันจวนมั่วที่คานินอากูร์เขาแต่ท่านน้อยเขาก็อาศัยมาเฮาตักดูตัวบัดดัมมีปอดาร์บีกันจวนมั่วก็สุนัขคัดกันเดียละจุมินหัวจวนินอาวงชัดตู้ตัวระดับคันจีนเนี่ยจีนี่เด็กมันง่ายยะจวนินอัติริมตุยตัวเขามีบัดดัมติริมตุยตัวอาคานินเอไลจีกันมังอะเดี๋ยวจวนกันเฮลโซคานินบัดดัมก็จะหันดาได้เดี๋ยวเสกง่ายยะอารมณ์ลายหันเป็กขจวนินอารมณ์หลงเด็กการเหรอมาเดี๋ยวจวนินนั่นจีนั้นโสทิ้งปอดเดอร์กันจำอังเจ้าเป็กเท่าข้าง่ายเนี่ยสีลารินอุลุกตะกิน
1: อารมณ์คนไม่ติดการนี่นั่นที่สยามดันช่างช่างเตะกันเราเชียดเทปะอ่างไงถ้าดูเด็กปนนั่นเราหลอกปุยเงยไปเสียละดูนัดชวนนินหันนินสวดเลต้าอีละจอยมวยนัดเตะอินเราต้องตัวเอ็มอีข้างที่เขามีท่านสุยสักเลดอนมี
0: กันจอยมวยนั่นกันตัวจูกันปั้มกินโปเตอร์บีกับเฮียนมัวสังหิสมนิปัลียสารสเปียจำพายนาซิงกุลเนนอิงโกปะคานมัวแต่การกันปั้มกินโปเตอร์บีกับเฮียนจวนนินมีเจ้ารำปุ๊บปุ๋ยเซฟเฟอร์บรุกไกลคอมที่สยามสวัสดิ์เผาดันหน้าคานเบสควอลิตี้แอนด์แบรนด์เดอะโปรดักต์อะวอร์ดเฟิร์สไพรส์อะวอร์ดที่กันหน้าแต่จวนนินมิโซรัมสเตทรูเรลไลฟ์ลิฟูดมิชชันรูเรลเดเวล OPMENT เดพาร์ตเมนต์มิโซรัมว่าเหตุน้อยยะเฮจวยมวยนะเห็นหน้ากันนี่
1: in food processing นักกงอาเฮียนินนักทกชอร์เตอินเนียมติค่ะมินฮันสวยสักเลยตอนนี้
0: โลฟ้าให้อาชันปาอินกันไรเลี้ยมแล้วว่าเซฟเฟอร์กรุ๊ปเมมเบอร์จังฮาวาฟ้าละกันนี่อาวางอินเมมเบอร์จะให้กันทกฮาวาเกวีเกอาเจนิ่งสวักเป็กกันนี่ปกกันเทียมนี่เตะกันทกโคมาติดจวนกันเสียมเฮาไม่ชินะอินเดียเราเดาจวนกันในจวนไม่เล็บตุรินโลฟ้าหลักเจ้าจวนกันจุกันในเวเมมเบอร์ให้ปังอากันนี่อาจานะนัดล่างอินดาร์สรีอาจารย์อินดาร์หิเพ่งหันเซนจังเตะกันในเวกันสตานินบัว
1: เมมเบอร์อ่างทกเขาอินทิจวนเอ็งทิ้งเงี้ยอโลกนะคะอินินเซมเซลไม่ชินทีนะเอ็มนี่
0: โอ้กันโปรดักต์ที่หุ่นสูงชงกันเด้ออาศัยน่ารอนดูอาเปียงเฮียนินเมมเบอร์สกเตนอาอินซัดเชวินกันอินเซมไม่ชิน
1: in production kal puizel tu ra ma chop in nei chuan mi lo soi sak do ni mi atop kharnan
0: kan product son kal puizel tum dan chu hei aya na sa zo ka siam chua hral chua the hi ania man jwa te po hei aya chang lung zok te kan nei thei nan malang zel kan tuma product dang nei bel zel te po kan tum dan chu ani
1: alom am khop mei hun chat tak mei hei nula marini not van lai pai mi nen in kum na hun kan nei thei a marin an lom nu tuke o
0: ke po kan lom nu tuke
2: kan nei thak tak kha pilarin moi north van lai pai mi food processing a ezong kan radio palai na kom na ania kom tu kha jacqueline remsang puiani

เด็กเลยตั้งเอ๊ะแกไงเตียกับเราริมอีน้ำเล่มให้อากาศดีให้แต่งละมาจวนโมกันิลทักกะนักินะลาโมยเตียวเตมินพัวสักเวรโอมินละพัวสักเวงเงี้ยไงเนี่ยกังยัดอังยัดินกังยัดละแต่เนี่ยจวนินเริ่มรัวเตียอีคานินเปริ่มรัวเตียคานินวิดีโอมิรันทนาแล้วเอเจอรออรันตีอาเอใครฟังมาเดตตัวอีเมลตัวเออาจจะมีสอร์วิดีโออรันตีลังะตัวอีเมลตัวเปริ่มรัวเตียอีทัวริมราหันสิงหันติเวลสุอันวามก็บังเลมาสมนตั้มตักเราดงเซลรอไฟมินเดค่ะตัวอีเมลสิกันเซลเดปปุ่นไม่โดนล้อมเลยตรอเอ็งปนิเซล this is the next song we are going to listen to is Hey That I Made You Love Me, which is a new song by Ariana Grande. And yes, I present this to all of the listeners out there. All right, let's listen to it.

0: อีเฮรดูนังตีกันไงทักตากสะทุกขะเลียนไทยละว่าช่างเตะอันนี้อเลตัวน่ะชวนนั่นเลียนมวยปัจจุบันอินมังไงนะอัดเสียดกันไงทางอ่ะเฮทุสัยตูเรียนกัมเมนฟรังบานาโคเลชาอสิสเทนต์โปรเฟสเซอร์ปรมิงทางราลเตะโลโซมัง
1: นั่นเลียนมวยปัจจุบันข้าเลี้ยงเสียมพระผัวตุลาเลสไซทีมแม่มณีติทูฮีกันเชฟกังมังไงนะอลักลุงรุนดันเตะอาวชูปุยดันเตะโรจีตะกาฮลาเตคลีระซิร์จียงเวลุตันชวนทุกตะกินกันเชลุไม่ไทยนั่นเลียนมวยปัจจุบันและสมรีปกัวเวลผัวอาลาอาลังจียงเบลฟูจูมังไงนะจงจางอันนี้มังไงนะกงอาวันด้วยวางอินอดูเรียงวางนิบิกลฟินเฮลัมกงอาเฮียนอเปนซาวินอเปนโลกไทยไทยเล่ตีปอละลาร์ตัมโจกจังอินกันเสียอินกันหุ่นเทียงจูและเลียนมวยละผัวจันหุ่นเชี่ยฮีเชียงตะกินกันเสถียรน่าอาละบุลมาจวนกุมสังขจักวสมสริปกัวอาผัวออกมาจู่จู่ริงตาอีลากุมสังขจักวสมสริสมเรียดเศร้ากุมสองปังอาสองปรุกอันนี้ลายจังอินลาผัวจันโดนตีน่านี่เลี้ยงเจมส์ละมาซาลัมจูเลี้ยงเจมส์ละทวงปางไงคอนเวนชั่นแนลลัฟซองอังเทวันนี้อ่ะนูลาเลตลังวาลินการาอินดูนะใจปุยนะละปางไงยันนี่รินปุยเนียนอันนี้ไงโซนลายอ่ะละผัวที่กุมสังหจักวสมเรียดเวลาอภัวอันนี้ลงมารินปุยเนียนอันนี้ไงโซนลายอ่ะผัวอีตันมังไงนะติจูอะครอสติกสไตล์ละผัวอันนี้อ่ะอัลตัลบุลเต้เต้ชุกจงเชียร์จวนปุยกับมังไงเจติกันหุ่นเฮียเฮล่าเฮียนอะตุ่มเลอะตาร์ลันดูเบิร์จูมังไงนารินอมวงดูนะนูปกบจอยอินเสียมะลุงเลนเลขหรนะอินไงโซนนะอินการะมิตินเตโตชินฮาร์ชัดนั่นแหละบุยนั่นเราอมชินเตจูรุ่นหัวนะอันเลนหุ่นจวนอักยันเทยโดนทูอาใจปุยนะอันนี้อันสวยมังไงนารินอมจูเฮรดุนเซลินอิลานังโอมาเตอิตานกับมังไงนะอัจวยไงเราติเซลังโอมังไงนารินอมเราเลอินมังไงเตอินการะโดตินปุยอักหอยนะสตูร์เจเตอาเรโลกเอ็มเนียงโอติตูรินอาลามาซาลามาปอมังไงนารินอมจูอาลาไลมูอันนี้งาละทินอินไงโซนัจูนูปาอินเซียมนั่นแหละนูปาอินเซียมจูปัทยานิมิสิงตะจงอารวดอันนี้เสียอาเรเจียงอินไงโซนลายาลุงไงนั่นแหละมังอันบุยนัตัมตักอัตเลนเทียเสียติจูอาเรเจียงเอ็มเอมะเอ็งติกาเฮิร์ชวกเวอังโมรุนหุนซาวะกันเลียนหุนตูรุนหุนซาวะกันเลียนหุนจวนชูมังซิงทีนลุงไงนั่นแหละมังอันนัตเตเอ็นจิมโลดีอินโนลโตอังกุมสังหจักวสมเรียดอาตลังวาลายอภวทูเบียทุดีตียาปุมีประคตานาอินเปกนั่นแหละฮันเลียร์โกกวลไม่อตุมโลเซียมังไงนารินอมหลุดนั่งจูอัลลูมุจียงเล่โตอ่ะริงกับจันซุงเฮียนกับมังไงนะฮีเลี้ยงตินชายนันจวนโอ้กับพัลลุลโลลุงดีอีตันจูอ๋อลาจังเฮียนมังไงนะเซมไซอาตุ่มเล็มเหล่าเสียกันหัวทิ้นมังไงนักกงฮีมิตั้มตักตานชวนกงอุลสัมอันนี้เราฟูไหมอามาตรงคำตักินเซเซทุดีและทิลเองงมุฮีอาตั้มดูเอ็มทรีนะอาเตลเวมีเหล่าเตลังเฮียนมีอินการฮีอาเชลัมจงอาสุยนัวอันติฟูติจูอาเจียงอากันสักมิงเซลินโดทุเลงตินเนนโดราลครังมาเซลุงอีพังลงโอรินอมอิเตียมเซลังมังไงนะจูเรนอมนั่นเองนะคัลดูนตัวนี้เสียเลยอดูเสียจูอาลัดดังฟอมจันมาจวนเตียจวนเฮติฮิยันกันมุจยะมังไงนะเรนอม

ตุนกังไงคลักตาคาโอโซรัมนาวังลุงพังเราละตีลาวาลลัวติสักอันนี้ตุนัจวนโซรัมฉันตูตีลากันไงทะเวเลทุงงาอารมณ์จะตูตูรีเลสังโซลิสายเราอันนี้

ก็ในคักตาค่ะผู้ริตาบ่าวตาดีละจางหนุ่มก็เช่นสายโบแต่เรื่องมันนี่อะไรตัวนั้นส่วนนั้นปังหักรอดีละกันง่ายคาเฟ่เล็กทุ่งงาเฮล่าฮีจดมุนก็เช่นสายโบแต่เรื่องมันนี่จะเอฟเอ็มจะเอาใจปุ่นภาษาอังกฤษตัวสองส่งแต่ตานกันละเนี่ย